0: ันดีครับ
1: แต่ก็ไอ้นี่มันก็ว่าดูโอ้โหแบบนั่งกับเพื่อนนั่น